ทุกอย่ายาสิริปีโชโชพังมาวิงโววิงโวเนตรกุจะงุนดารันดรปารับทุทุกาปีที่วรกูโทรวงกังโอโยกุยว้ากักังกุรุปัติโอราสุสะดัตตะเวโดสโคปาการติมุGeteh wedi mati, buk rewangi kue uncat soko palagan ngisi-ngisi. Ora watak, sejatin aku golek wawangsa ning dewa. Aku kepengin ngrubuhake dedapuramu. Iki wis temeka kala mangsane, nadyan to Prabu Duryudana cilik lara gedhe temekane pati. Wis bakal tak antepi. Yo, yen to pancen ngono karep ayo. Dina iki, ketokno budimu lekane karo kokop ketemu, ganjur pecah dasmu cetakon dosa wis.